0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
2: กระดองเขาตั้งนายสุดเดียวซะจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข่าหมอบบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งนายได้เด็ดหนักดี
3: สันไว้ดีโดนโซชีจงเชียนจูล้มกันมาเฟิกเห็นดกกูป้ากูด่ามาโลเทียบลองเจอชี้เจียนพินจงสูจีมาเบิงเซียนนานเจ้าชะล่าการตั้งคำดักด่าดันฝ่ายปวงการเยี่ยมจาตั้งเป็นเหตุกิ้งเหตุไข่เบิงเซียนนานจับได้โสดแล้วจงจางมากำจ่อยดูเขาวันปล่อยจ่าเริ่มมวยตอนหูดันเยี่ยนด้านเสินโป้ปิ้งกันมาดีวันมีกาไปขนตังกาไปดีไปได้ผายออกเติงกาคัดถึงปาก68บนเก้าเหงสิบปากดำดูเขาตากัน5ปีลำเสียบสีหลังได้เลี้ยงดีเจียงการอุกจ่าเสือได้โสมาดันคัดถึง7ปาก44กุ๊กเต๋2เหง7ปากบนเจียนเมื่อ2เหงไป25ปีตังเฮาตังหลงเจ้าชาโซหลองบูเมียวดักสลอมไข่ซากวางซาตู้ดันสองบุญเจ็ดเหงเปิงฮบเอาได้ซากวางซาตู้33ต้นปลายห้าจำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิดจะได้บอลันหกได้17วันสันไว้ดีหล่นโซซี่จงเซียนจูอยู่เว้งขนมินห้องตังหลายล้มกันมาฝึกเห็นดุกกูป้ากูด่ามาฝึกเห็นปวงจอมลองเจอชี้เจียนพินจงสูจีด้าได้เปียงเปิงหนักหนาเตะสร้างตั้งปวงจอมอาโจมังบูถกบ้านเอกตั้งหลองเจอมาเบิงเซียนนานเช็ดชะล่าการต้านคำหนักหนาดันเต้าโถล่าการฝึกเห็นสั่งสอนเสียนเหตุได้ดีเตอมาดัดจับโดกับปวงจอมดีๆหัดกาดิดเบหัดกาปวงการอันเบิ่งหัดล่าการซานกดตินเวยเสียนจับได้เป็นรองเป็นผู้เซินไว้สุจิวังดินถึงปวงดองเฟิกเห็นเอกซ้ำต้านคำวงในเดาเติงก้าเอาโสอันเนื้อชงจางป่าป่ากำจอยฝ่ายการปวงการเยี่ยมจาตั้งเป็นเหตุเก้งเหตุไขเมื่อสองเหงไปสาวหกปีดำสามปดดันสี่กุ๊กเตะห้าเหงเก้าปากบนเซียนนันฝ้าตกบ่าวมากำจอยเมืองเซียนนันปวงการเยี่ยมจาตั้งเป็นเหตุเก้งเหตุไขเปียดเปิงตั้งอ่อนตั้งขางนั้นปีใดเย็นน่านเสริญตั้งหลงโปเอาโจโสแล้วชงจังสาวเจ็ดกุ๊กเตะเปียดเหงสิบักบนเซียนมาปวงการเยี่ยมจาตั้งเป็นเหตุเก้งเหตุไข่52เปิงเอาตุยจอมเย็นน่านเสริญเจ้าทงยินสูทินน้ำตักวันปล่อยจะเริ่มวัยตอนหูเมื่อสองเหงไปสาวหกปีเสริญเฮาโปเปิ้งกันมาดังดีวันในมีกาไปเจ้าขนตังกาไปดีไปได้ไผออกเติงกาปาก68บุญ9เหง10ปากดำแค่นเติมาดังดีปากได้3ไป33ดำเสียวังได้ดังดีปากได้23ไป49เบอร์เลน6ได้17วันใช่เจินปู่เย็นจี้กวนลีปู่จีโจลูกเดอจงยางจื้อร่านใจไข่เจียวใจจื้อเจียนนั้นเอาออกโสมา

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิ่งหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจินเพน
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนวันชีจินเพนจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปหวยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโซซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเก็บปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴空万万，孤灯伴人行。
3: 晴空万万，孤灯伴人行。
4: 比罗好当买，多有利有哈沙，有拉阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเออปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามมันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

มีกุมพรจุพันก็ทำจานาละข้องชาดุนนะโตลากดีละข้องจาสมชดุนนะเคียงละข้องเยอะคุ้มงานนิ่งนะมีกุมพรจุพันนากะอังคุปตรัมปีนดูไองาไอ

0: ชิกามดัดนาไอครับนัวคุณนอนี่คุณได้ล้างน้ำควันมงวยนี่ก็ควันช่องพันตองก่อนนานได้จังช่วยดันไอเจี๋ยคุณได้ล้างน้ำควันมงวยนี่นอกช่วยดันมาใส่ไปครุ่มกะ
1: 不同的语言传递同一个声音云南广播电视台民族广播现在是普通话节目时间

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正破嘎天五千出轨，
2: 干带十三班呐，
4: 李苏五三夫，
5: 广播行带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 股票上行，迷人乐融阿伯担作家。
5: 股票上行，迷人乐融阿伯担作家。
6: 人好手爽，蛤蟆发票放孤单。
5: 人好手爽，蛤蟆发票放孤单。
7: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ริโอซาอยู่เลออาคิงปอกเลยเขาอันกันมาทอมคำหมากอันห้องกบเนื้อตั้งอันโหอาเมียกว่าเมียวห่มกันจับฝุดตึกสัมมันเหมือนเติงกามากมีดีเป็นมันสนใจเขาก็เลยไล่ห้างเบอร์ห้างดีชีสามาลงหลังนั้นเชิงครับทอมเชิงคำวันเสียงยาอันห้องกบเปียงเปิงจนเชอเนื้อตั้งดีเลย

อ่อนตั้งเป็นก้อยว่าเป็นตั้งปังผีให้สาร้อง

0: 巴德三合团成坎，安边上面阳光，安方国满顺内行莫来。
1: 正话当金金罗，地马拉地很顺，莫安本马让蛇王，马莫能罗布巴沙罗。

用啥老母早啊，那么狠啊，打三胡多个点，那个男中人啥咯？

ยพวกสองฝ่าซาโรลีตองอากุยยาเฮจิมจะวังก้อยกาตังหุยตังอาหองไผ่ไปทองเพียนแถวตีลายอ่ะ

0: 背后少有啊上过的，他不来上过的山上，古棍沙罗没上好。
1: ป้าเต๋อสำหรับถอมเสียงค้ำขังห้องยินอันห้องว่าเบิ่งยังได้ยังเบิกได้
2: จังว่าหอมกุ้งกังรอย้ำไหลเฮาไข่จีเสียงมึงยังเฮสังวังเสียสาลอมีจิมหมอกหมักตักต้นขาความอุ่นกูตีลำหาลาลอตั้งป่าหอมหุยยงสาลอ

ถึงมาเลินเก่าเพียวสู่เต่าวันดีไล่ว่ารอมีกัดข้องด้วยป่วยเมืองสารจมหล่อนฟิ่งสดเปียงเอ้ยมียังหมากปักหมากเปียงหอยห้องเฮียงสกขวางใส่กูรามีเจมเหล่าหางดี

黄本黄瓦一鼻子啊香，古恩古也好，古翁当这啥咯？同战分秒。

0: ฝึกดิดหูทำกำกำฝึกจูจาเฮ้ยไผก็ยังผิดได้ฟิ่งซาล้อว่าตีหอมสำยำลายังมีหมูลงใส่คำตำกับเปิ้นหับกูยำเฮ้ยชิงคำมันก็บะไก่ซาล้อมีเจมโมติงโบปีเล็ดเป่าโขเสียงดีง่ายเผยหาถ่อมไม่มันจุมสาล้อสิวก็สังหายยามในจีเสียงมึงยังหังหงตึกส่งยายยายเลยภัยเผยขึ้นใหญ่ล้อไปจอมหอมฝากกับบ้านปันมึงเมื่อรอภัยมันผ่านในตั้งมีสาล
1: อป่าเต๋อสมับถ่อมชิงคำอันห้องว่ามึงดีสีสา
2: สีสาเจ้าเยียงนอกำเนปังลงมึงดีเฮาวังนอสาอาเจนดีเคนอดูกองมูสู่ต้องอังตัง

ตาเงยเฮาจังที่ในเขาโกกูมานซาดองจังมาหอมโบ

1: จ้าป้าอาไปเสียป้าเด้อจงยังเฮาใครสัมโพเพียวเสียเงินเด้อหาทุ่งเมาเจ้าเฮาขายาลาตุ้ยรู้ซ้ำรัวดีซ้ำสาวนากันหากะกันเจนกัวเมียวหน้าขาวเมือเชียวกว่าเป็นป้าดวนลาลานินเมืองทุ่งเมาเจ้าเฮาขายังมีดวงต่างอาญาปัน
0: หาอะไรหากันไม่น่ากันตีวันเราลาป่าเมืองสีแดงได้ยาอาปีมา

您蒙得远当来呀，别们的么别看走了呀那您蒙远闹海呀，别么别看走了呀那风呀染风么。

ก็แม่มันเป็นดังลิ้นถุงเมาจอกให้มันเป็นเมียวโมอยู่ดำกันไตซ้ำไซเสื่อนเราหน้าเปิ้นเตี้ยวเมื่อยกยอนูเขาว่าเจ้ามนเฮงคาราหาอะไรก็มีเยอะตั้งเดือนเชียงอาค่ะ

变了模样，南迦那达乱来变了模样，犹如顿阿面含招啊，那人蒙通毛招好海，不能换，办他们的没法望烧。

0: พี่น้องเขาตั้งไหนของพวกบอกได้ไปเมียนเอาสู่ต้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเนื้อเหมอสง
1: 云南先生会是马孔斯巴达中破嘎天先生会那个爱
2: 云南先生会是马孔斯巴达中破嘎天先生会那个爱

0: 先是为斯拉冲斯布拉达正货嘎了芒果这么大拉嘎是嘎么的啊哎靠什么上你你的朗拿是嘎是为电塔你要蒙胆是碰巴地铁因南蒙镇乱谬杀你啊冒昧帮丹拿这么大拉嘎上南哎昆上冠拿开丹哎胡萨嘎拿冒昧上这么大优嘎
1: ผู้ลาซาสังหลอดสลังรับตัวผมจมลาเมื่อกินจึงคู่สังหลอดเพียงแพ้ขับคลุ้มเต่าลาสิกาเมื่อตัดง่ายครอบชวามชานีคำจางเงินนี้มีว่ามึงแต่สปอมปาดีเทียอีนันมงจิตโนอามิวชาลบรันนามองมือละจ้าใครไอเดียนไปดูราไอได้ลังก์มึงสามิวมึงจึงชานีมีว่ามึงแต่นันได้ตัวลายสิเลยมูชาแค่กรมละไอสปอมบาดีพงนีแพมยุนตามนาเมื่อกินจึงคู่ช่างหลอดตับโนเพียนนีแพขับคลุ้มเต่าละไอมองมวยไข่ดันนาจอมดัดลางกะคิงมีจู่จ้ามลีชิจู่นิงสิลิงจะทมโดทะยินนันสินนามกะสักคงมึงทั้งรับกะมึงสาอามิวนีงาชนุไอชระมึงสาลาสะนาทุสิดูนีกัวมงดันติงทาสังหลดลู่เข้มใสเรียจลู่เอมินอุโพอุพรังไรเพียนมาลคอนลู่ชันไหนมามตึงยังสเกรงนามงชวามชานีก็สุดไรนี้เทียลคอนเพียนลาเทียริมสกุยลาไรมาไอทั้งโกมีทาลาชาลูกของไรจังละไงลูกคอนลาชามสมไรจังลูกของลูกคอนนาคูตัวดันนาทุสิเพียนพงสเกรงครับบานทอมกุมลานมูมกันแพ้นึงขับนาแค่มาไอชดามาจาโปรตัวทาลาสะนานำไป

ไม่ทักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมควงอยู่ในเวลาเพียวกำคับกำโซปองนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับเขาคับยกย่อบานที่ปิ้นดินที่เกิดนั้นเพียวเหอพี่น้องต่างหลายฟังว่าถึงบานที่ปิ้นดินที่เกิดแห่งขิงเบามีไผบ่หักหุ้มนั้นบานที่ปิ้นดินที่เกิดหักปิ้นตีเด่งเกื้อเฮาขึ้นใหญ่บ่ว่าอยู่ที่ไหนบ่ว่าอยู่เมืองใดก็หักปิ้นตีเฮาใจกึ๋งหอยรับก็ย่างกึดอยู่นั่นพี่น้องผู้ฟังต่างหลายกำคับเขาตีเกิดตีปิ้นเฮา12ปันนาบ่อย่าสลาดจังครับผู้ยิ่งภาษาไตอีปิ้นคำไปอาคับออกมาก็หักซื้อเพอยู่บ้านโค้งลงซุ้มภาษาไตเฮาเวลาหมดไปได้40ปีไปกำคับเขานี้บ่ได้ฟังมาก็ยังสะต้อนใจคุณเฮานั่นอยู่

祖国为富而来，一下金麦克来，你个古为金麦克退休。再来，要和你个古奥拿希波维乔塔还有来，加古拉不为有。

文化是各民族共同创造的，中华文化是各民族文化的集大成。我们各民族创作了《诗经》《楚辞》《汉赋》《唐诗》《宋词》《元曲》《明》。

0: 高票生含，美人乐融阿伯担作家。
1: 高票生含，美人乐融阿伯担作家。
0: 人好手爽，蛤蟆发票放孤单。
1: 人好手爽，蛤蟆发票放孤单。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่เรียวซาอยู่เลยอาคิงปอกเลยเขาอันกันมาทอมคำหมากอันห้องกบเนื้อตั้งอันโหอาเมียกว่ามิวห่มกันจับฝึกสามมันเบิ่งเติงกามักมีดีเป็นมันสนใจเขาก็เลยไล่ห้างเบอร์ห้างดีชีสามาหลงหลังนั้นเชิงครับทอมเชิงคำวันเสียงยาอันห้องกบเปียงเบิ่งจนเชื่อเนื้อตั้งดีเลย

อ่อนตั้งเป็นก้อยว่าเป็นตั้งปังผีให้สาร้อง

0: 巴德什么旁边看安边上面阳光安方国慢损那样没来
1: 正话当根根落地马拉得很酸莫安本马让车往马莫能落不巴沙落

他个伙怎么今朝的江汉改革非白费人民民愁绕的改江汉，不但命将来了。

当房两幢啊，阴干旱，不咋能闷，不能杀咯。县内莫个牙花一点啦，进没走啊干天啦，上庙房啊阴了洞，乖乖啦喊了咯。

จังว่าหอมไปวังง่ายลำขยะเฮิมซ้อนเฮาวังต่อโปตั้งทางช้างจักรยาสา

0: 背后少有啊上过的，还不来上过的山上，古棍杀咯，没爽好。
1: ป้าเต๋อสำหรับถามเสียงคำขังห้องยินอันห้องว่าเบิ่งยังได้ยังเบิกได้
2: จังว่าหอมกุ้งกังล้อย้ำไหลเฮาไข่จีเสียงเบิ่งยังเฮอสังวังเสียสาล้อมีจิ้มหมกหมักตักต้นขาความอุ่นกูตีลำหาลาล้อตั้งป่าหวมหุยยงสาล้อว่าตีหวมปันเป้าหายย้ำไหลไข่ถึงหึงเย้าอ่องเมืองเฮาก็ไม่พาสาล้อถึงมาเลินเก่าเผียวสู่เต่าวันดีเลยว่ารอมีกัดข้องรวยป่วยเมืองสารอจมหล่นสิ่งสดเปียงเอ้ยมียังหมากปักหมากเปียงหอยห้องเฮียงสกข้องสีกูรอมีจิ้มเหล้าหางดี

送本皇万一笔之啊香，古恩古也好，古翁登这沙罗，通战分。

ฝึกดิดหูทำกำกำฝึกจูจาเฮ้ยไผก็ยังผิดฟิ่งซาล้อว่าตีหอมสำยำลายังมีหมูลงใส่ข้ามตำกับ

0: ินหับกูยามเฮชิงคำมันก็บักกายสารมีเจมโมดึงโบปีเล็บเป่าโขเสียงดีง่ายไผ่หาถ่อมไม่มันจุมสารสิวก็สร้างให้ย้ำในจีเสียงมึงยังหังหงตึกส่งยายๆไหลไผ่เผยขึ้นใหญ่ระไปจอมหอมฝากกับบ้านปานมึงมาร่าภัยมันผ่านในตั้งมีสาล้อ
1: ป่าเต๋อสมัครถ่อมชิงคำอันห้องว่ามึงดีสีสา
2: สีสาเจ้าเยี่ยงน้อกำเนปังลงมึงดีเฮาวังน้อสาอาเจียนดีเคน้อยตุยดูกองมูสู่ต้องอังตังหังดีเสือไงส่งกูจำว่าน้อ

0: ดูกูกูมึงกูเสียเลยเฮทองพองฮะเผาสู่กึ่งกึ่งซาล
1: ป้าเต๋อสำหรับถอมเสียงคำอันห้องว่าเปียงเปิงจนเชื่อเลือดทั้งดี

乱了，那快当了西大，你马上烧入了同毛走好看呀，啊多样本和嘎发展带门。

太原白山翁喜欢绕，那乱当金当乱绕，那三八公门照顾庙，三八公门。

โอ้ยสำคัญกะรันไกวเมื่อตั้งจะว่านาปันผู้มวนกบได้ดอยาบดาปรมีสวงเจ้าดาปปังสวปาหมกันไขนาวันเสียงหาหยดคำซ้ำตีมาตวงไว้นาเจมเมอร์ลุกกำฝานโปเสียงจือไตเจียเรายังหายไรค่ะนาหาลอยก็ไม่เมืองหลวงกว้าวเศร้าดามันเป็นอ้วงไตเจียเท่าอยู่วันดัง

อานินเมืองตะย้อนดังในยาเปียมันในมือเปียกคำเจ้าเดียวยายนานินเมืองวันเอาขายยาเปียมือเปียกคำเจ้าเดียวยายนาฟังยาหยันฟังเบอร์

ะเมมันเป็นหนังลิ้นทุ่งเมาจอกให้มันเป็นเมียวโมอยู่ดำกันไตซ้ำสายเสื่อนยาวนาเปิ้นเตียวเมื่อยกยอนูเขาว่าเจ้ามนเฮงคาราหาอะไรก็มีเยอะตั้งเดือนเชียงอาค่ะ

0: พี่น้องเขาตั้งไหนของพวกบอกเลยไปเมียนเอาชูต้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเหนือเหม่อสง
1: 云南先生 boys 马空是八大正破嘎天先生 boy 那个爱
2: 云南先生 boys 马空是八大正破嘎天先生 boy 那个

0: นั้นเอคนสงก็นาไข่ดันไอหูสากกานามอมไม่สงจอมตะอยู่กะ
1: ผู้ลาซาสังหลอดสลังรับตัวผมจมลาเมื่อกินจึงคู่สังหลอดเพียงแพ้ขับคลุ้มเต่าลาสิกามาตัดง่ายครอบชวามชานีคำจางอันนี้มีว่ามังตันสปอมปาดีเทียอินานมงจินโนอเมียงชาลบรันนามองมือละจ้าใครไอเดียนไปดูราไอได้ลังก์มังซาเมียวมังจึงชานีมีว่ามังตันนันได้ตัวไล่สิเลยมชาเคกรมลาไอสปอมปาดีพงนีแพมยุนตามนาเมื่อกินจึงคู่ช่างหลอดตับโนเพียนีแพขับคลุ้มเต่าลายมองมือใครดันนาจอมดัดลังก์听你这口子，我历史这口音是令着同多他。因南新那么个，萨空蒙腾热个，蒙萨阿苗尼，我是弄爱时啊，蒙萨拉萨那土司都尼过。蒙丹顶他上了路，天在热之路耶，民唔破唔胖来，偏马路宽，路山内满等样是个那，蒙说阿姆啥尼过，出来尼铁路宽。天拉天任是归拉人马爱通过米塔拉萨勒康来长勒爱勒康拉萨姆斯姆来长勒康勒康那库多丹那突死偏蓬是个人卡巴安吞共兰母母干配能卡那天马爱是大马在布多塔拉萨那南巴昆勒爱勒突死都改变全那个啥马拉瓦改完中国พามาดูง่ายก็สนาเทียมชากับสันนายามันเดียนทางวายลำก็ชื่อแพมงมชานีเอไปกับสกาวครุมนูไอผู้สืดูว่าก็ได้ลำก็นึงภายนาเพียงมาพรายดันทอมสองเดียนาผู้สืก่อนนาลิดอับไอมงสามิวกังเถ่าเรือมชามแรมจะแพริมก่อนนามชาสัตย์มชาอับงาสเดียบสกุยไอทางกาหลักทิกเรตามจวขึงไรเทียกันกลนนามงสามิวมงจึงชานีแพเทียริมนาเทียมาไอมงสามิวมงจึงชานีกนิ่งเจตีมันนาจดาจขุนานังนี้มีทะหลักนับเข้มนารถมันหลันมูกลบพังวามใสมุสมยาชนิชนากษัตริย์จิคัดไอพังลาซาทุสยามันเพียเก้าลูทุสสุนาเพียนมาคราแพกษัชบิดเกาลูทูสือดูดึงลาไก่ปิ้งเฉินแพมงกระทำสักเกามาไอได้เดียนทาทูสือดูกษาไก่วันซิงกว่าองศามิวนีกุมลันรถนาชองเอชอนฉันซือกว่าสักของสามยันทาทูสือดูชื่อจะพองกว่าซาโลมัดบานุไอชื่อกว่าซีมัสไซง่ายชื่อกานาลูไอเทียกาทุสดูนีพังเดียครับเลียดพิกรุนนาได้จะพองก็สลอมไอทุสดูนีได้ฉลยจังผาจีจอมโตนาเพียนแพร่นนาซาดิบกษัตริย์มชาสัชรุดขัดวามใสได้ทางกากัญญานันเดียนชอนเรือทุสก่อนข้างไอชานานีจอมป้อมพ่อมนาองกัดเพียนมชาคิงสตังดูไอทุสหลักหนักสมรพงมาจมล้ามใสทุสเพียงพงได้สตาจคู่คุณลังยาชนีฮูซาลาซาเรียชาคันชังวันนารถมลันพงนีแพะยุบกษัตริย์พังวามใสสตาชิปร้อมจะยาชนีไกวันซินสินปวดลาเทียดไรลาซาโกนทังตวนนาปงลีจูจมูไอชื่อกุมลันรถแอมชานีแพะกษัตริย์ติบนากุมลันรถเพียงพงนีก็ปุ่มเดียพร้อมก้อยมัดมามใสมงสาเมียวมงจึงชานีปราดตุบสังหลอดลูนามาดูมจือชิมไอคูมังตงกุทองมีวามชาฟันยูกวยลาซามงสาเมียวตันจาเมยลาซาตาปาจูมงสาเมียวเซียวเยนเรียมชามเรมซุมเพะกษาสแตงนาทันชงเดียลุงนามีวามงตันสังหลอดเพียนีเพะมรู้มายากไรจินยามครุมกุตุดง่ายคูลาซามงซาเมียวมงจึงชานีแพเคลานามาตูวัดอามาไอได้เดียนทานชอนคูซาโกมงตันกตา